0: เรื่อยๆครับ
1: 16 is RME. Sigma 16 is in effect 136,319.63. Sigma 22 is a total of 3 PRD. Must be 6 4 FDR 16 16 0.